0: บ้านไหนมาบ้านไหนมาคริสไลคริสไลรักชูโยมานไหนมาเมโรคริสไลรักชูโยมานไหนมาคริสก็เพรมาอาจำบารีธานีการีบสาวไฟไลสวรรค์แห่งนั้นอุนก็มายาให้นาให้นาดุยดินไลคริสก็เพรมาอาจำบารีธานีการีบสาวไฟไลสวรรค์แห่งนั้นอุนก็มายาให้นาดุยดินไลฟุลฟูเลวานัยมาวานัยมาคริสไลคริสไลรักชูโยมานัยมาเมโรคริสไลรักชูโยมานัยมาโดเรียวนุสเอสุมาลัยสามาชูมาฮาตาฤดายมาสวรรค์เดสเกย์ลากายราชาปาโดเรียวนุสเอสุมาลัยสามาชูมาฮาตาRidaye ma sarga deskai lagaye richapa Phul phulyo banai ma, banai ma Kris lai, rachu yo manai ma Mero Kris lai, rachu yo manai ma धन्यवाद
1: ज आमेन आमेन एकदमै आशिषमय भजन पुष्पजी धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि
2: अलिक सानो छोरीले पनि गाउँछ भन्ने बसिरहेको छ गाउन दिन्छ न
1: हुन्छ हुन्छ एकदमै एकदमै हेलो हेलो जय मसी
3: जय मसी
1: तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ हुन्छ ल गाउन सुरु गर्नुभयो हुन्छ
3: आजको दिन उल्ले सिजेका